0: มากระติน
1: แม่เวกแม่ก็อายุมาอายุก็เมียเลี้ยงบอลละตินตุระเยเยตามปะมอดอะกาเวโรตุระเยเยงโกกอลตามอด